0: อยู่ที่นี่ฮูบเงาอมตะและเพียงมวลมวลล้อทาทานในรายการดาวประกายแสง
1: สบายดีมีรายการที่อยากแพงยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ตามเคยนั้นท่านผู้ฟังเมื่อประดวนมานี่ฮูบเงาการ์ตูนแบบจีนดั้งเดิมเรื่องไม้ได้ปรากฏสู่สายตาผู้ชมโดยเนื้อเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์การดับแบ่งนิทานเทวดาที่คนร่วมแบบเดิมและจิตใจตัวละครที่ละเอียดละออสั่งแห้งดังดูใจมันก็คือเรื่อง8เทวดามาฮอดวันที่13สิงหาคมนี้ฮูบเงาเรื่องนี้ได้เข้าฉายมาเกือบ1เดือนเห็นมั้ยมันสามารถสร้างรายรับจากการขายปี้เข้าชมทั้งหมดทะลุ1ตื้อหางค่อยล้านหยวนอย่างน่าสนใจทั้งชื่อเสียงและรายรับปี้ชมล้วนแต่น้ำหนาหมู่ในบรรดาฮูบเงาการ์ตูนที่ฉายในยามฤดูฮ้อนมันบ่คือกับการ์ตูนเรื่อง8เทวดาแบบเก่าที่อยู่ในความทรงจำในตอนวัยเด็กของพวกเขาฮูบเงาฉบับใหม่นี่ได้ปะทิมแนวคิดเดิมที่ว่าเทวดา8องค์มีฤทธิ์เดชมาแต่กำเนิดยืนอยู่สูงทรงเป็นผู้ใจบุญช่วยสัตว์โลกมันได้สร้างนิทาน8เทวดาขึ้นมาด้วยมุมมองใหม่ด้วยการผจญภัยผิดซาตาของคนธรรมดาได้กำหนดความหมายที่แท้จริงของการกลายเปลี่ยนเทวดาขึ้นมาต่อไปแต่ละวันจะพาทานไปขายความลับของเรื่องมาทั้งคือขึ้นทั้งอบอุ่นใจและเต็มไปด้วยพลังในเรื่องนี้พวกเขาก็มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะ

เพียงมวลพันไปพวกเขามาล้มกันต่อเบื้องหลังเรื่องของคุบเงามีอยู่ว่าแก้วประเสริฐขนไฟวิเศษยู่ชูที่ข้ามจนซาตกรรมของโลกมนุษย์และปกป้องความสงบของสัตว์โลกถือลักไปโดยบังเอิญโลกมนุษย์จึงเกิดภัยพิบัติขึ้นบัวขาสายบ้านเฮือนถือทำลายหมดภาษาสวนเปลี่ยนล้านเปลี่ยนเมินตกอยู่ในความลำบากและถูกทรมานอย่างสาหัสในเวลานั้นเกาะสว่านพังหลายที่ลอยอยู่ทั้งทะเลตะเวนออกโดยเต่าหยักแบกหับมารไว้นั้นได้กลายเป็นบนลบหายเพียงแห่งเดียวเกาะสว่านพังหลายอยู่ในการปกครองของเทวดาสามองค์คือฟูลู่และโชซึ่งมีความหมายว่าความสุขยศถาบรรดาศักดิ์และอันยืนยืนมีกฎระเบียบสว่านที่เหยียดซ้าและแข็งกระด้างคือบรรดาเทวดาประจำเป็นต้องเข้าสัมผัสกับความถูกเนี่ยของลูกมนุษย์เพียงแต่ครับเอาคำอธิษฐานของคนธรรมดาแล้วบรรลุเป้าหมายตามคำอวยพรเท่านั้นก็สามารถนั่งหับเครื่องบูชาได้ดังนั้นผู้นำสั้นสูงของสวรรค์จึงลงมัวเมาในความสุขสำราญโปรใส่ใจความถูกเนี่ยของมนุษย์ในโลกความฝ่ายวิเศษที่เธอละเอาไปนั้นก็เพียงแต่ถือเสื่องไหวในหอทรัพย์สมบัติของเพิงหลายเพื่อสนองความอยากส่วนตัวตัวละครหลักของคุบเงาปรเมนเทวดาสั้นสูง8องค์ที่มีฤทธิ์เดชให้ขอบเขตอีกต่อไปแต่แมนคนธรรมดา8คนโดยแต่ละคนมีขอบบกพองและมีจิตใจเห็นแก่ตัวของภายแล้วตอนเปิดเรื่องบุคคลสำคัญ2คนได้พบกันก่อนแล้วเริ่มต้นการออกเดินทางผจญภัยแบบเลิบล่างสว่างนี่ขึ้นผู้ทมิตรแมนหลีตงปินผู้สง่าผ้าเผยและกล้าหาญถ้ามีฝีมือใส่ดาบเปลี่ยนเลือดเราเคยเปลี่ยนหนักบำเพ็ญทีเสือซัดภายในระบบสวรรค์แต่ย้อนว่ากงกงกล้าตักเตือนและออกเสียงให้ผู้อ่อนแอจึงเห็นไทยผู้มีอำนาจในสวรรค์ใจให้โมโหสุดท้ายเธอเหลือบซื้อออกจากบัญชีเทวดาและขับไล่ลงสู่โลกมนุษย์ถึงแม้ว่าชีวิตจะพันพาอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาของโลกมาแล้วแต่เราบ่เคยปะละความยุติธรรมเพื่อสัตว์โลกยังคงมุ่งมั่นที่จะตามหาโคมไฟวิเศษขึ้นมาเพื่อระงับภัยพิบัติจากสวรรค์ที่พร้อมข่มขู่โลกมนุษย์ผู้ที่สองแมนจงหลีเฉือนผู้เข้าใจโลกอย่างทองแท้และมีสติปัญญาเป็นเลิศแต่เดิมเราเป็นนักบำเพ็ญที่ตั้งใจปฏิบัติเคยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยยอมใส่เครื่องวิเศษของเทวดาอย่างลับๆเพื่อเฮ็ดให้ฝนตกช่วยบรรเทาภัยพิบัติแต่ก็ย้อนสิ่งนี้จึงละเมิดกฎระเบียบที่เข้มงวดของสำนักอาจารย์จนถือขับไล่ออกเมื่อถึงลวกมนุษย์แล้วเราได้เห็นความจอมปลอมความเหยียดซ้าความบนอยู่ที่ธรรมและความปาเทือนของลวกมนุษย์หลายปีที่ใส่ชีวิตอยู่สังคมมนุษย์ฝึกฝนฝีมือการลักขโมยและการวางแผนบังเคว่าโบเสื้อกงและรวบเพียงผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ในใจที่เล็กคนยังส่วนความมีเมตตาที่บริสุทธิ์ที่สุดต่อประชาชนสั้นลุมเอาละท่านผู้ฟังว่าตุนเติบละบัดนี้ใจท่านฟังเพียงก่อนฟังเพียงมาแล้วตาลวันจะรอสุฟังต่อ

แค่มวนๆผ่านไปพวกเขามาล้มกันต่อในรายการมื้อนี้ตะละวันกำลังเล่าคุกเงาเรื่องแปดเทวดาสู่ฟังอยู่หลุยดงปินผู้เต็มไปด้วยความเปลี่ยนธรรมใหญ่นั่นอย่าตามหาโคมไฟวิเศษขึ้นมาเพื่อกู้โลกส่วนจงหลีเฉินผู้หู้เหลือกเซิงเกี่ยวกับโลกตอนทำมิตรเพียงอย่าหลักแก้วประเสริฐเพื่อลุกพ้นจากความยากจนสองคนที่มีเป้าหมายแตกต่างกันก็ได้ตกลงกันทันทีแต่ด้วยกำลังเพียงสองคนเมมบัวสามารถลักเข้าห่อทรัพย์สมบัติได้ดังนั้นแผนการที่ครอบคลุมคนธรรมดาสั้นลุมก็เริ่มต้นขึ้นตัวละครลักอีก6คนก็ปรากฏตัวเทละคนเทียกวายหลี่เป็นคนหมักเงินและว่าเก่งฮู้แจ้งสภาพการต่างๆของท้องตลาดคุ้นเคยกับคนถูกสั้นวันน่ะเธอว่าเป็นผู้ฮู้สารพัดของทิมก็ว่าได้จังกัวเหล่าเบิ่งเคยว่าเป็นคนบ้าๆบอๆบ่บสนใจโลกแต่ที่จริงมีจิตใจทองแท้เห็นทะลุใจคนหันซางจื่อเป็นคนอ่อนโยนสลัดลักแหลมลงลายในการค้นคว้าเมียนผู้อัศรินยาสั้นสูงด้านกลไกเป็นกำลังเทคนิคลักของทิมเฉากัวจิ่วเป็นคนมีนิสัยอดกั้นและระมัดระวังในฐานะเป็นข้าราชการสั้นลุมของสวรรค์ผังหลายเธอผู้มีอำนาจสั้นถงกดขี่มาเปลี่ยนเวลาหลายปีคู่แจ้งในความเน่าเปื่อยของสวรรค์นางเหอเชียงกูเป็นคนเต็มด้วยจิตใจผู้กล้าหาญเด็ดเดียวและอดทนเที่ยวไปมาอยู่หยุดทับพบเหตุความดีช่วยเหลือผู้อื่นล้านฉายเขอเป็นคนไว้นุ่มผู้บริสุทธิ์ในให้เดียงสาเคยเห็นความทุกข์ยากถูรูปแบบของลวกมนุษย์แต่ก็ยังรักษาจิตใจเดิมที่บริสุทธิ์ที่สุดไว้ได้บุคคลทำแบบนี้ต่างก็มีเป้าหมายแตกต่างกันไปเช่นมีคนอยากได้เงินมีคนอยากได้ความสงบมีคนอยากลุกพ้นออกจากความหนุกยากและมีคนเหี่ยวห้อยอยากพิสูจน์ตนเองตอนทำอิฐที่มาเต่าหมกันก็พยายามเพื่อแผ่นกันหลักแก้วประเสริฐเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวพวกเขาได้เศร้าเอาวัดเต๋าที่เธอปาถิ่มห้างแห่งหนึ่งอยู่ทั้งเกาะผังหลายเพื่อหลักลอบขุดอุโมงค์ใต้ดินไปฮอดหอทรัพย์สมบัติโดยโกงตอนกลางเว้น8คนปลอมโตเปลี่ยนเทวดาหามือกับคำขอความช่วยเหลือต่างๆของประชาชนอย่างวุ่นวายอาศัยสติปัญญาในท้องตลาดพยายามแก้ไขเรื่องเล็กๆน้อยๆในโลกมนุษย์อย่างสุดความสามารถเบื้องต้นพวกเขาทำท่าแสดงละครเพื่อหลอกเอาผลประโยชน์และเงินบริจาคเท่านั้นแต่วันแล้ววันเล่าเมื่อได้เผชิญกับความทุกข์ยากของประชาชนได้รับความเชื่อมั่นและความหวังของผู้คนแล้วความผู้ซึกส่วนตัวที่เหยียดซาและเข็นกระตัวของ8คนก็ค่อยๆละลายหายไปพวกเขาทั้งวิจารณ์กันไปมาทั้งทำร้ายกันเองทั้งค่อยๆช่วยเหลือกันและยึดมั่นในความดีตอนกลางคืนทุกคนความแห้งความใจกันขุดอุโมงเพื่อเสิบตัวสุญญ์แผ่นกันหลักแก้วประเสริฐไปหน้าอย่างบรดละวันนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะจักหน่อยพวกเขามาเราหุบเหงาต่อ

ฟังเพียงพามาแล้วท่านผู้ฟังที่ท่านพร้อมที่ตามหาฟังอยู่นี่เมียรายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ในรายการมื้อนี้ตะละวันกำลังเราฮุบเงากระตุ้นจีนเรื่องนึงสู่ฟังที่มีเสวาเป็ดเท

ว่าแต่แข็งคู่กับการขุดอุโมงค์ลึกลงไปเรื่อยๆโดยบังเอิญทุกคนได้หูถึงความจริงอันสะเทือนขวัญที่ถือสว่านปิดบังไว้คือการที่ของฝ่ายวิเศษอีชีเถื่อหลักและภัยพิบัติแห่งลวกมนุษย์แพลมนั่นบ่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติเลยแต่ผู้ก่อเหตุอยู่เบื้องหลังก็คือหยางเจียนเทวดาแห่งสวรรค์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังและมีกำลังสูงหอบเป็นเลิศหยางเจียนตกอยู่ในความหลงหลายในความผูกพันทางสายเลือดและบ่สามารถทนตัวได้ล้อนย้อมหลักขมฝ่ายวิเศษวายาใส่วิธีดูดเอาอายุขัยของมนุษย์นับเป็นพันเป็นหมื่นคนและพลังอันศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าเทวดาเพื่อเสริมกำลังฤทธิ์เดชที่ฟ้าฝนสวรรค์เพื่อนำมาสวยแม่ฝนสีบขึ้นมาแต่เทวดา3องค์ฟูลู่และโชเพื่อรักษาระเบียบของสวรรค์และเสถียรภาพของฐานะอำนาจตนจึงเลือกปิดบังความสวยหายและบ่ใส่ใจสาโลกปล่อยให้ลูกมนุษย์ตกอยู่ในความผินาศและประชาชนหับทุกข์หลังจากฮู้ความจริงแล้วกลุ่มมนุษย์ธรรมดาที่จะตั้งขึ้นสัวข่าวนี้ก็ตกอยู่ในการตัดสินใจที่ยากลำบากถ้าลักแก้วประเสริฐแล้วลบหนีไปไกลพวกเขาก็จะได้ความสงบและความหังมีตลอดชีวิตแต่มนุษย์หลายหมื่นคนก็จะตกเป็นเหยื่อสลาซีบในคาถาต้องห้ามถ้าลุกขึ้นตัวต้านหยางเจียนโดยใส่ข้างกายคนธรรมดาตัวสู่กับเทวดาสั้นสูงสุดของสวรรค์ก็บ่ตั้งอย่างกับการเอาคายแกรนไซหินส่วนหลายจะต้องสดใสด้วยชีวิตตัวนาการตัดสินใจที่ถึงขีดสุดภายในทิมก็เกิดความขัดแย้งอย่างขุนแหงจงลีเฉือนเทียกวาดีชาวกัวจิ่วและผู้อื่นๆที่เคยมาเพียงเพื่อเงินคำได้คิดทบทวนทางเลือกของตนเองขึ้นมาพวกขาวที่เคยเห็นความทุกข์ยากของลูกมนุษย์และได้หับความไว้วางใจจากประชาชนในที่สุดก็เลือกเนื้อมันในความหยุดที่ทำและลุกขึ้นตัวสู้พร้อมเดียวกันนั้นหูบเงาได้เปิดเผยใส่พวกพันธ์ในอดีตที่ฝังลึกมาเปลี่ยนเวลาหลายปีระหว่างหลี่ตงปิงกับจงหลีเฉียนได้แก้ไขความเข้าใจผิดและความหังเหินที่สะสมมาหลายปีหมู่เพื่อน8คนก็กลายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความแห้งความใจกันอย่างสมบูรณ์8คนธรรมดาที่บ่มีฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่ได้ปะทิมการตัวสู่ด้วยกำลังแบบสังนากลับมาใส่การวางแผนด้วยสติปัญญาเดิมเปิดการตอบโต้อย่างสุขกำลังพวกเขาอาศัยวิธีปลอมตัวเปลี่ยนเทวดาเพื่อหลีกเลี่ยงและสร้างกระแสอาศัยกลไกของหันช้างจือเพื่อทำลายสภาพการและเปิดทางใส่สติปัญญาแบบกลยุทธ์ทางการท่องตลาดและการเห็นทะลุจ่ายคนมาวางแผนเทละคันไปข้างหน้าเทละก้าวหลอกล่อหยางเจียนและกำลังของสวรรค์ทำลายจังหวะการดุดม้วนของคาถาต้องห้ามทำลายอุบายอันมหาศาลของครูต่อสู้วันนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะจักหน่อยพวกเรามาเล่าฮุบเหงาต่อ

งมวลพันไปพวกเขามาเล่าหุบเงาต่อในส่วนไร้หนาที่สุดยอดของหุบเงาคาถาต้องห้ามใกล้จะสำเร็จลวกมนุษย์ใกล้จะพินาศสาวลวกตกอยู่ในอันตรายมนุษย์ธรรมดา8คนบ่ได้ปลอมตัวเปลี่ยนเทวดาอีกต่อไปได้เผชิญกับอำนาจสูงสุดอย่างอาหารถึงแม้ว่าร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลตกอยู่ในสภาพคับขันคนยังสบานว่าจะบ่ท้อถอยและตัวสู่อย่างองอาจแกนสัญลักษณ์ของหุบเงาก็ปรากฏขึ้นในขณะนี้คือเทวดาที่แท้จริงบ่เคยแม่นลีเดตที่มีมาแต่กำเนิดและตำแหน่งในสวรรค์แต่แม่นจิตใจเดิมของมนุษย์ธรรมดาทำกลางความทุกข์ยากยังรักษาความดีงามและกล้าหาญลุกขึ้นมาตัวสู่ในที่สุด8คนความแห้งหอมใจใส่กำลังคนธรรมดาตัวต้านเทวดาสำเร็จการทำลายแผนการอันบวมบ้าของหยางเจียนที่จะฟื้นชีพของแม่ขึ้นมาเนี่ยเอาของฝ่ายวิเศษอยู่ชื่อขึ้นมาได้แก้วประเสริฐกับเคินซูที่เดิมภัยพิบัติแห่งสวรรค์ก็จังหายไปโลกมนุษย์กับเคินซูความสงบอีกครั้งพวกเขาบ่ได้รับการแต่งตั้งจากสวรรค์บ่ได้รับตำแหน่งเทวดาแต่ผังลายและประสาสนเปลี่ยนล้านเปลี่ยนเมืองคนในโลกและนึกถึงการอุทิศตนของพวกเขาจึงขนานนามพวกเขายามเปลี่ยนทางการว่าแปดเทวดานับแต่นำมาเสื้อเสียงของพวกเขาก็แพร่ขยายไปทั่วโลกต้นท้ายของหุบเงาได้สอดคล้องกับศักดังของนิทานดั้งเดิมแปดเทวดาขำทะเลพายุสงบลงวิลาสุนธรรมดา8คนแต่หลงเหือขำทะเลและอำลาเกาะผังหลายพวกเขายังคงเป็นคนธรรมดา8คนที่มีขอบกพองและจิตใจส่วนตัวบ่ได้กลายเป็นผู้ที่ดีพร้อมสมบูรณ์แต่ก็ได้สำเร็จหน้าที่อันใหญ่หลวงที่คนธรรมดากลายเป็นเทวดาที่สะเทือนใจผู้คนเมื่อเทียบไซนิทาน8เทวดาดั้งเดิมที่เน้นนักลีเดตของเทวดาและการผจญภัยอันเป็นตำนานหุบเงา8เทวดาสบับไม้แต่เราเรื่องเกี่ยวกับความดีงามความกล้าหาญการเนื้อมันและความผาผิดชอบด้วยมุมมองของคนธรรมดาที่ใกล้สิทธิ์กับชีวิตหุบเงาบ่มีการแบ่งแยกดีซัวอย่างเด็ดขาดความดื้อด้านและโศกเศร้าของตัวละครให้หยางเจียนความเหยียดซาและแข่งแก้ตัวของผู้มีอำนาจในสวรรค์การเติบใหญ่และการเปลี่ยนแปลงของ8เทวดาล้วนแต่เข้มไทยตัวละครและเนื้อเรื่องของผลงานทั้งหมดมีความเหลือกเซิงและเตรียมอิ่มขึ้นผลงานมามืดในยามผักระดัวห้อนนี้ได้ใส่ภาพที่มีกลิ่นอายแบบจีนเนื้อเรื่องที่คึกคืนเกณฑ์สารที่อบอุ่นและเหลือกเซิงบอกผู้ชมทุกคนว่าสัตว์ลูกล้วนแต่ธรรมดาธรรมดาก็คือหยิ่งใหญ่ถ้าเนื้อมันในความยุติธรรมและกล้าหาญหาผิดชอบคนธรรมดาก็สามารถช่วยตนเองและช่วยผู้อื่นได้คนธรรมดาก็สามารถกลายเป็นเทวดาได้เอาละท่านผู้ฟังที่เกามาขังทั้งนี้ก็คือเนื้อหนายทั้งหมดของรายการดาวประกายแสงมื้อนี้แหละขอบใจท่านที่ได้ให้เกียรติหาฟังพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าตามเคยสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา 8:00 ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ผู้คนลาวที่เมืองจีนผู้จีนกับคนลาวในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
2: ทุกชีวิตมีค่าอย่าพึงพากับยาเสพติดสบายดีท่านผู้ฟังจากแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังรับฟังรายการนี้ได้เป็นประจำนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับคนลาวที่ใช้ชีวิตในประเทศจีนสอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนท่านอย่าลืมติดตามมาฟังได้ในรายการนี้สำหรับระยะซองเมืองจีนตอนต้นรายการท่านจะได้ฟังข่าวเกี่ยวกับกระทรวงการค้าจีนใน7เดือนต้นปีนี้การนำเข้าของจีนจากคู่ค้าหลายกว่า150ประเทศและเขตแคว้นบรรลุการเติบโตในทางบวกผลผลิตข้าวดอของจีนบรรลุหลายกว่า28ล้านต้นเป็นเวลา6ปีติดต่อกันและท่านจะได้รับฟังข่าวเกี่ยวกับคณะผู้แทนต่างหน้าจีนสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันทักษะโลกครั้งที่48และรับการสั่งตั้งขึ้นเปิดหอวางแสดงผลงานของโครงการบูรณะรักษาทรัพยากรภาษาจีนอยู่นครสังซาแขวงฮูนานพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งที่จะเว้าพันรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนระยะ2เมืองจีนให้ทุกท่านได้รับฟังน้ำกันระยะที่2ของรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนระยะลมกับเพื่อนลาวมื้อนี้พาท่านไปโอลมสนทนากับเพื่อนคนลาวลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตอยู่แขวงเจียงซูของจีนการมาใช้ชีวิตการมาเฮียนการมาเอาความรู้มีความรู้สึกจังใดได้อย่างแลมีการพัฒนาอันใดขอยุ่งยากขอสะดวกมีน้อยหลายซำใดอย่าลืมรับฟังการโอลมสนทนาได้จากทางรายการจักหน่อยเนาะตอนท้ายรายการซ่องฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้พาท่านมาฮู้เกี่ยวกับดนตรีดนตรีติดพันกับวัฒนธรรมจีนคือแนวใดมีความหมายจังใดก็อย่าลืมซอกฮู้นํากันได้ตอนท้ายรายการ

0: ไหลหญ้าซองเมืองจีบกับ CMG FM 93 MHz
1: เริ่มต้นข้อมูลข่าวสารและยาซองเมืองจีนมาฟังข่าวเกี่ยวกับกระทรวงการค้าจีนใน7เดือนต้นปีนี้การนำเข้าของจีนจากคู่ค้าหลายกว่า150ประเทศและเขตแคว้นบรรลุการเติบโตไปในทางบวกกองประชุมแถลงข่าวของกระทรวงการค้าจีนจัดขึ้นในวันที่20สิงหาคมนี้ท่านเหอยาตุงโฆษกกระทรวงการค้าจีนได้เปิดเผยให้ฮู้ว่าใน7เดือนต้นปีนี้การนำเข้าของจีนได้เพิ่มขึ้น 22 ส่วนร้อยการนำเข้าจากผู้การค้าหลายกว่า150ประเทศและเขตแคว้นได้บรรลุการเติบโตในทางบวกท่านเหอยาตุงกล่าวอีกว่านับตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมานโยบายการขยายการค้านำเข้าอย่างตั้งหน้าได้รับมากผลอย่างจะแจ้งระหว่างเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาการนำเข้าของจีนจากประเทศแอฟริกาได้เพิ่มขึ้น 23.5 ส่วนร้อยเมื่อเทียบระยะเดียวกันของปีก่อนนับว่าฮอดปัจจุบันกิจกรรมส่งออกสู่จีนได้จัดขึ้นหลายกว่า40ครั้งทั้งภายในและต่างประเทศสินค้าคุณภาพดีจากเกือบ100ประเทศได้ขยายอิทธิพลสู่จีนโดยผ่านกิจกรรมต่างๆท่านเหอยาตุงกล่าวเติมอีกว่าในตอนหน้าจีนจะเพิ่มทวีการประสานสมทบกับบรรดางานวางแสดงที่สำคัญเช่นงานวางแสดงสินค้านำเข้าสากลจีนงานวางแสดงสินค้าบริโภคสากลจีนเพื่อเสริมขยายทางแห้งของการบ่มซ่อนตลาดใหญ่จีนให้ดีขึ้นและแบ่งปันโอกาสพัฒนาของจีนให้แก่โลกผลผลิตข้าวดอกของจีนบรรลุหลายกว่า18ล้านต้นเป็นเวลา6ปีติดต่อกันองค์การสถิติแห่งชาติจีนเปิดเผยในวันที่21สิงหาคมนี้ว่าปี2026ผลผลิตข้าวดอกในทั่วประเทศจีนบรรลุถึง18ล้าน 990,000 ต้นถึงว่าลดลง 220,000 ต้นหรือลดลง 0.8 ส่วนร้อยเมื่อเทียบใส่ปีก่อนย้อนได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่บ่เอื้ออำนวยแต่ก็ยังมั่นเชียงอยู่ในระดับหลายกว่า28ล้านต้นเป็นเวลา6ปีติดต่อกันและผลผลิตอยู่ในระดับค่อนข้างสูงในประวัติศาสตร์เนื้อที่ข้าวดอในทั่วประเทศจีนในปีนี้มีประมาณ 4.74 ล้านเฮกตาร์เพิ่มขึ้น 1,467 เฮกตาร์เมื่อเทียบใส่ปีก่อนเนื้อที่ปลูกยังรักษาความมั่นเชียงและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคณะผู้แทนต่างหน้าจีนสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันทักษะโลกครั้งที่48ได้รับการสร้างตั้งขึ้นโดยได้รับการอนุมัติจากกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมจีนคณะผู้ต่างหน้าจีนสำหรับการเข้าร่วมแข่งขันโลกครั้งที่48ได้รับการสร้างตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในบางบูดุลมานี้มีข่าวรายงานในวันที่23สิงหาคมนี้ว่าคณะดังกล่าวรวมมี222คนนั้นรวมทั้งผู้เข้าร่วมการแข่งขัน71คนซึ่งจะเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด64รายการผู้เข้าร่วมการแข่งขันจาก21แขวงทั่วประเทศจีนในนั้นมีนักเรียน49คนและกรรมการ22คนอายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมการแข่งขันแม่น21ปีในนั้นอายุต่ำสุด18ปีและอายุสูงสุด25ปีการแข่งขันทักษะโลกครั้งที่48จะจัดขึ้นอยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนในระหว่างวันที่22ถึง27กันยา2026นี้มาฟังข่าวเกี่ยวกับเปิดงานวางแสดงผลงานของโครงการบูรณะรักษาทรัพยากรภาษาจีนอยู่นครสังสาแขวงฮูนันวันที่24สิงหาคมนี้หอวางแสดงผลงานของโครงการบูรณะรักษาทรัพยากรภาษาจีนได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการอยู่นครสังสาแขวงฮูนันของจีนซึ่งเป็นขีดหมายแสดงให้เห็นว่าการบูรณะรักษาทรัพยากรภาษาจีนได้บรรลุบาดก้าวกระโดดจากฐานข้อมูลไปสู่งานวางแสดงตัวจริงนี่แม้นการวางแสดงตามสภาพตัวจริงที่สำคัญของจีนในการจัดตั้งปฏิบัติแถลงการเยหรูสำหรับธรรมยึดของยูเนสโกองค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นเอกสารถาวรสำคัญที่มีหัวข้อปกปักรักษาความหลากหลายของภาษาและเป็นแบบอย่างที่ชัดเจนในการเพิ่มทรัพยากรภาษาเข้าในการเชื่อมโยงเข้ากันระหว่างวัฒนธรรมกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจีนได้เก็บซื้อเข้าวิสทั้งหมดหลายกว่า90ล้านต้นปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่ในระยะการเก็บเกี่ยวธัญญาหารฤดูฮ้อนในปริมาณหลายที่สุดของจีนวันที่24สิงหาคมนี้องค์การธัญญาหารและคลังสำรองแห่งชาติจีนได้เปิดเผยตัวเลขข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการธัญญาหารต่างๆในทั่วประเทศได้เก็บซื้อเข้าวิสทั้งหมดหลายกว่า90ล้านต้นเข้าเจ้าดอจากภาคใต้ของจีนได้เริ่มเก็บกู้เข้าสู่ตลาดอย่างหลงหลายอย่างงานเก็บซื้ออยู่แห่งต่างๆก็ได้ดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและโดยรวมมีความคืบหน้าไปในทางที่ดีมาฟังข่าวเกี่ยวกับจ จัดกิจกรรมอนาคตค่ายฝึกอบรมความเป็นผู้นำพาของนักศึกษาทหารเรือสากลวันที่24สิงหาคมนี้กิจกรรมที่มีชื่อว่าอนาคตค่ายฝึกอบรมความเป็นผู้นำพาของนักเรียนทหารเรือสากลภายใต้หัวข้อแล่นเรือลองตามคลื่นก้าวข้ามได้จัดขึ้นอยู่ที่นครเยียนไทยแขวงซันตงของจีนนักเรียนการจัดกิจกรรมนักเรียนที่มาจากโรงเรียนกองทัพเรือของจีนปากีสถานอินโดนีเซียสิงคโปร์เวียดนามและประเทศอื่นๆจะเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนกันเสื่อมโยงเข้ากันเป็นเวลา1อาทิตย์กิจกรรมในครั้งนี้แม้นกองทัพเรือจีนเป็นเจ้าภาพมหาวิทยาลัยการบินกองทัพเรือเป็นฝ่ายจะตั้งปฏิบัติซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนสากลระหว่างนักเรียนนายทหารสาวหนุ่มของกองทัพเรือแต่ละประเทศสุขอยู่การถอดถอนบทเรียนและการแลกเปลี่ยนกันอย่างมีไมตรีจิตระหว่างว่าที่นายทหารของแต่ละประเทศฟังข่าวเกี่ยวกับปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนบรรลุหลายกว่า90ล้านต้นอิงตามแหล่งข่าวจากกลุ่มบริษัททางรถไฟจีนสาขาคุนหมิงจำกัดแจ้งให้ฮู้ว่าในตอนเช้าวันที่18สิงหาคมนี้ขบวนรถไฟขนส่งสินค้าสากลเส้นทางรถไฟลาวจีนที่บรรทุกสินค้าต่างๆรวมถึงผักสดวงจรไฟฟ้ารวมแผ่นจออิเล็กทรอนิกส์ได้ออกเดินทางจากสถานีวังเจี้ยหยิงตะเวนตกนครคุนหมิงจีนไปยังนครหลวงมิงจันของลาวซึ่งเป็นขีดหมายแสดงให้เห็นว่านับตั้งแต่เส้นทางรถไฟลาวจีนเปิดบริการยังเป็นทางการในวันที่3ธันวาคม2021ที่ผ่านมาปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนตลอดสายรวมทั้งหมดบรรลุหลายกว่า90ล้านกว่าตนและศักยภาพของเส้นทางสายคำนี้ได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้นปี2016เป็นต้นมาปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนเฉลี่ยแล้วบรรลุหลายกว่า 67,000 ต้นต่อมื้อปริมาณการแล่นรถไฟขนส่งสินค้าข้ามสายแดนตามเส้นทางรถไฟลาวจีนเพิ่มขึ้นจาก2ขบวนต่อมื้อในระยะเบื้องต้นบรรลุสูงสุด32ขบวนต่อมื้อน้ำหนักลากของรถไฟได้เพิ่มขึ้นจาก 2,000 ต้นมาเป็น 2,800 ต้นและความสามารถขนส่งของรถไฟขบวนเดียวได้เพิ่มขึ้นประมาณ40ส่วนห้อยผู้โดยสารทางรถไฟทั่วประเทศจีนระหว่างเดือนมังกร5เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาบรรลุถึง 2.800 ล้านกว่าเทคนเพิ่มขึ้น 4.1 ส่วนห้อยองค์การรถไฟแห่งชาติจีนแจ้งให้ฮู้ว่าระหว่างเดือนมังกร5เดือนกรกฎาคมปีนี้การขนส่งผู้โดยสารและสินค้าผ่านทางรถไฟทั่วประเทศจีนรักษาความมั่นคงโดยรวมการขนส่งโดยสารมีความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยดีการขนส่งวัสดุที่สำคัญได้รับประกันอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นการรับประกันที่ดีให้แก่เศรษฐกิจการดำเนินไปอย่างมั่นเทียมในด้านการขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟทั่วประเทศจีนนับรวมแล้วขนส่งผู้โดยสาร 2.800 ล้านกว่าคนเพิ่มขึ้น 4.1 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนในด้านการขนส่งสินค้านับรวมแล้วได้ขนส่งสินค้า 3.52 ล้านกว่าตนเพิ่มขึ้น 1.4 ส่วนห้อยการลงทุนด้านทรัพยากรคงที่บรรลุถึง 440 ตื้อกว่าล้านหยวนเพิ่มขึ้น 1.8 ส่วนห้อยเมื่อเบิ่งจากสภาพการขนส่งตามประเภททางรถไฟทั่วประเทศจีนนับรวมแล้วได้ขนส่งถ่านหิน1ตื้อ600ล้านกว่าตนตู้สินค้า638ล้านกว่าตนเสบียงอาหาร33ล้าน5แสนกว่าตนต่างได้เพิ่มขึ้น 2.4 ส่วนห้อย 7.2 ส่วนห้อยและ 3.4 ส่วนห้อยตามลำดับทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนนำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังคือระยะ2เมืองจีนจากทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยมาฟังการอารมณ์สนทนากับลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตในประเทศจีนมื้อนี้ไปทั้งแขวงเจียงซูของจีนมาเพื่อนคนลาวลูกหลานลาวใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นมีความรู้สึกแน่ใดได้อย่างแน่และมีการพัฒนาตนเองขึ้นได้ใดในการมาใช้ชีวิตในประเทศจีนจังหน่อยที่ตามมาฟังได้ตอนนี้สันทานมนเซินฟังเพลงจากทางรายการมอบให้

ต่างๆกับการเฮ็ดธุรกิจถึงจะเฮ็ดเวียกอย่างอิดเมื่อยก็ตามแต่ชีวิตยูจีนก็เต็มไปด้วยความหลากหลายสีสันมาฟังการเล่าเกี่ยวกับชีวิตยูจีนของคนลาวจากรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz ตอนนี้ทางโฆษกได้ติดต่อหานักศึกษาลาวที่อยู่ประเทศจีนนี่แหละท่านผู้ฟังกำลังศึกษากำลังเรียนอยู่ชนว่าสื่อจังใดเรียนอยู่สายเรียนหยังมื้อนี้จะโอลมสนทนากับเพิ่นตอนนี้อยู่ในสายนำโฆษกแล้วในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนสบายดี
1: โดยสบายดีอ้าย
0: เจ้า
1: น้องคือนางอุลีนาวิไลหานเฮียนอยู่เฮียนเจียงซูซือฟานตาเฉเป็นโฮงเฮียนคู่ของแขวงนี้เจียงซู
0: เจียงซูนี่อยู่ทางภาคกลางของประเทศจีนเนาะ
1: โดยแม่นละเจียงซูนั้นจริง
0: เจ้า
1: ใกล้กันอยู่เล่าน้องอยู่บ้านปักตองเมืองปักตองแขวงจำปาสักอยู่ใต้อีกค
0: นโอ้สาวเมืองปักซองแขวงจำปาสักเนาะ
1: โดย
0: ม
1: ื้อนี้อากาศดีอยู่มื้อนี้ก็มีแดดมื้อนี้17องศานี่แหละแต่ว่าเมื่อวานนี้ฝนตกมื้อนี้มีแดดแล้วมื้ออื่นก็ฝนตกอีก
0: แม่นบ
1: ่โอ้อากาศปับแปรปรวน
0: อยู่ทางพุ่นมีฝนเนาะได้มาเฮียนอยู่เมืองจีนนี่จักปีแล้วก
1: ็ที่จริงน้องมาดนเติบแล้วแต่ว่าน้องแบบย้ายโรงเรียนย้ายไปย้ายมาตอนนี้น้องย้ายโรงเรียน3โรงเรียนละเริ่มต้นตั้งแต่ปีแรกที่มาตอนนั้นหาแม่นเฮียนอยู่หางโจอยู่โรงเรียนอะนะโรงเรียนตำรวจ
0: จ้า
1: อยู่หางโจแหละตอนนั้นน้องมาแบบพ่อแม่อยากให้มาเฮียนแน่ให้เราก็บ่อยากให้เฮียนอยู่บ้านก็อยู่หากันอยากให้ฮู้ภาษาหลายๆกว่านี
0: ้สิ
1: ก็เลยแบบอยากให้น้องมาเฮียนอยู่จีนกับเพิ่นก็เลยแบบติดต่อหาชื่นอีหยังให้น้องก็เลยได้มาเฮียนอยู่เฮียนอยู่หางโจตอนที่แรก
0: จากนั้นเป็นจังได
1: ๋น้องเฮียนอยู่นั่นหั่นเทอม2น้องมาเดือน2นี่แหละเพราะว่าปกติท่านเข้ามาเขาก็น่าจะมาแบบว่าเดือน9เนาะแหละขึ้นน้องค่ะแม่นว่าได้เดือน2แล้วตอนที่น้องมาเฮียนหั่นก็แบบบ่ได้เกี่ยมภาษาอีหยังมาเลยแต่แบบมาแบบแม่ว่าไปโหลดไปโหลดหนูไปโหลดไปฮอดพุ่นแหละจึงค่อยว่าแต่ตั้งใจเฮียนเอาสินะแต่น้องก็มาแบบงงๆบัดว่าฮอดแหละดีตะวามีหมู่คนลาวเฮียนนํากันมีแต่หมู่คนลาวพอตอนนั้นแบบกําลังเกี่ยมภาษาอยู่สินะ
0: โ
1: อแลหมู่หันแม่นว่าพวกเพิ่นก็ได้ภาษามาแล้วฉะนั้นมีบางคนก็เฮียนมาแต่ลาวแน่ล่ะก็เฮียนอยู่จีนเนี่ยเขาได้ภาษามาระดับ1นั่นแหละแล้วมีแต่น้องคนเดียวเฮียนว่าบ่ได
0: ้
1: เ
0: อีย
1: งเลย
0: เออ
1: จะได้ต้นกัน
0: แล้วเฮ็ดแนวใดต่อซั่น
1: น้องก็เฮียนมาฮอดเทอม2ฮอดเทอม2แล้วก็ขึ้นห้องเฮียนปกติและเฮียนไปก็แบบบ่ได้อีหยังเลยอีหลีได้อ้ายแบบน้องก็แบบคิดว่าสิอยู่รอดอยู่บ่วะมีแต่ว่าหมู่คณะเขาก็แบบว่าช่วยเหลือแบบว่าบอกว่าเฮ็ดแบบนี้เด้อเฮ็ดแบบนี้เด้ออีหยังเวลาแบบมีเรียกบ้านบ่เวลาที่แบบออกไปเฮ็ดอยู่กระดานอีหยังซี่น่ะ
0: จ้า
1: เขาก็บอกก็สอนแต่ว่าตอนนั้นน้องก็ยังน้อยเนี่ยก็บ่เป็นว่าทั้งสี่ข้านเนี่ยแหละแต่ว่าเฮียนก็แบบว่าเฮียนก็แบบว่า
0: บางเทื่อมันยากมันบ่เข้าใจแล้วมันเฮ็ดให้เฮาใจ
1: ออกแม่นแท้ก็เลยแบบโอ๊ยสิรอดอยู่บ่น้อเนี่ยโทรไปหาแม่ว่าโอ๊ยแม่คือสิบ่รอดบ่จักคือแบบว่ามันยากแท้ๆอีหยังซี่แหละบัดนี้ตัวเองผู้เดียวบ่เป็นมีแต่หมู่คนอื่นเป็นน่ะก็แบบรู้สึกกดดันหั่นแหละ
0: จ้ะ
1: แล้วอยู่ไปพักนึงแบบยามเซ็งแบบหมู่ก็แบบหมู่ค่ะว่าได้หมู่ที่แบบใจดีโพดอ่ะนะยามเซ็งจะบอกว่าเฮ็ดบ้านก็เฮ็ดหายแห้งเฮ็ดให้น้องบ่ได้เลยคะแนนทันได้ดีอยู่แต่ว่าก็บ่ดีแบบในระยะยาวที่แบบตัวเองบ่ได้อีหยังซี่นะ
0: จ้า
1: ก็อยู่ได้ประมาณ3เดือนเทอมนึงหั่นแหละอาจารย์เราก็อยากให้เซ็งแบบให้เซ็ง CP ให้ผ่านคันเซ็งผ่านจริงให้ถึงท้ายเน
0: า
1: ะปกติเป็นแบบนี้แต่น้องก็แบบยังก็บ่ทันได้สิไปเซ็งจังได๋นี่นะก็เลยแบบว่าคิดนักก็เลยแบบคิดนักอีหลีแบบมันก็มีบางคนก็เซ็งผ่านสินะก็เลยถามว่าสิเฮ็ดจังได๋ดีวะตอนนั้นน้องก็บ่ค่อยเพราะว่าห้องเรียนนั้นที่น้องไปเรียนหั่นมันบ่มีสายที่น้องอยากเรียนหั่นน่ะเพราะว่าเรียนน่ะมันมีแต่แบบตำรวจกับ IT สินะแต่ตอนแรกอันน้องแบบยังเฮียนแบบไซส์คู่หั่นแหละค่ะสิว่าก็ได้เพราะว่าไซส์อื่นมันก็ยากๆแน่น่ะตัวเองก็มากกว่าไซส์คู่สินะค่ะต้องเฮียนแล้วแม่บ่มี
0: จ้า
1: แต่ตอนเฮียนหมู่ก็แบบว่าเขาเจ้าก็สามารถบอกเข้าได้สินะแบบย้ําเข้าบ่เข้าใจแต่บัดบัดย้ําเซ็งค่ะต้องแบบเพิ่งพาตัวเองแหละอาจารย์ก็ให้มาละโต๊ะคนละโต๊ะส่วนนี้น้องก็บ่ได้นี่นะก็มีประมาณ 3-4 คนแหละที่บ่ได้คนลาวที่อยู่ในนั้นน่ะก็ถ้าแบบจัดอยู่ในอันดับที่ไทยของเวลาขึ้นเฮียนก็เฮียนแบบว่านางอยากอยู่ไทยของตลอดนะแบบเด็กหลังของตลอด อยากอ่านเอิ้นแต่ตอนเซ็งก็แบบว่าวันนี้เซ็งก็กระโพได้ค่ะเนี่ยแล้ววันนี้มาน้องก็กลับไปหองนางหายไปคนเดียวแบบเป็นยังคือเป็นแบบนี้เป็นยังคือเป็นแบบนี้แต่นางหายแหละบอกการโทรบอกแม่แม่ก็แบบจะแชทมาถามตลอดว่าเป็นจังได๋ เซ็งมือนี้ได้อยู่บ่อย่างสินะแล้วนี้มาน้องก็แบบบ่กล้าโทรหาบ่กล้าแชทหาแม่ยันแม่หายสินะแล้วก็เลยแบบคิดว่าคิดโดนแต่ว่าอู้สิเฮ็ดจังได๋วะแล้วก็นั่งไห้นั่งไห้แล้วดูแหละนั่งไห้อยู่หน้าแว่นแล้วก็ได้คิดสิเฮ็ดจังได๋ดีกับวันนี้มากก็เลยแบบทําความเข้าใจว่าเป็นหยังต้องเป็นแบบนี้สินะตัวเองมีของบกพร่องอีหยังคือแบบว่าเป็นแบบนี้อย่างสินะแต่น้องก็เลยแบบคิดว่าก็คือสิแม่นว่า1ก็คือสิแม่นย้อนอยู่กับหมู่คนลาวหลายหั่นแหละแบบนี้มามันเห็นเฮาบ่ได้ใช้ภาษาจีนแต่ว่าไปใช้แบบไปกินเขาบ่ไปแบบตลาดไปเนาะก็มีแต่หมู่เว้าหายอีหยังสินะแล้วเฮาแบบบ่ได้เว้าเลยสินะ
0: จ้ะ
1: อยู่ในแบบมีแต่หมู่คนลาวสินะแล้วก็ได้เฮ็ดให้แบบอันนี้ก็แม่นขอนึงซื่อๆน้อยนึงดอกแต่จริงก็เป็นย้อนแน่ได้
0: เออ
1: ก็เลยมาลงกับแม่ว่าอยากย้ายโรงเรียนปรึกษาแม่แต่แม่ก็บ่หายแล้วแม่ก็ว่าแล้วแต่ลูกแล้วแต่ลูกตัดสินใจยังไงก็ได้คันสิย้ายก็ให้ย้ายสินะแล้วเลยน้องก็เลยย้ายวันนี้ย้ายตอนนั้นให้ย้ายไปสางชาไปแบบไกลๆกับลาวเฮาหั่นน่ะอยู่สางชานะน้องก็เซ็งตอนที่จะย้ายไปนั่นก็เซ็งความที่ดีแล้วก็แบบพยายามหั่นแหละแบบสุดๆเลยแหละก็เซ็งความที่ดีคะแนนก็โอเคอยู่ก็ได้ซึ่งแบบถ้าว่าบ่มีใบที่ดีก็สิแบบสมัครไปโรงเรียนหลังนั้นบ่ได้เด็กก็เลยโอเคเซ็งผ่านแล้วล่ะก็สมัครไปโรงเรียนหลังนั้นไปฮอดตอนแรกน้องหั่นเป็นคนที่แบบคล้ายๆเป็นคนที่บ่ค่อยสิมักเว้าถ้าบ่แม่นคนที่ตัวเองฮู้จักสินะไปกับเฮียนกับคนจีนบ่เลยแบบว้าวโหใจเต็มตึกๆๆๆแบบย่านบ่ฮู้ว่าย่านอีหยังย่านเขาเจ้าถามว่าน่ะเขาย่านเขาเจ้าถามแล้วตัวเองตอบบ่ได้
0: ถามหลายเว้ายาวนี่ตอบบ่ได
1: ้แม่น
0: เข้าใจ
1: คือแบบขึ้นไปห้องแบบไปนางแบบโอ้เฮ็ดจังได๋วะมื้อนี้อาจารย์เว้ากับแบบเว้าแบบบ่แม่นสิเว้าภาษาจีนกลางขนาดแบบเว้าแบบภาษาท้องถิ่นแฮงฟังบ่เข้าใจอีกขึ้นอะไรคือแบบโอ้ตายแล้วไปก็แบบไปนั่งลังของแบบลังของอีลีเลยแบบติดกําแพงเลย
0: จ้าจ้า
1: และอาจารย์ก็แบบว่าให้แนะนําตัวเองกับแบบแนะนําธรรมดาไปแล้วเขาก็โหโอ้บ่แม่นคนจีนโน่นนี่นั่นตอนแรกเขาก็แบบเขามาหาอยู่มู่สินะแล้วเฮาก็แบบบ่เข้าใจแน่ฮะแหละแต่ว่าตอนเรียนอยู่นั่นได้ประสบการณ์หลายอยู่เฮ็ดให้น้องกล้าเว้ากับคนจีนหลายขึ้นเพราะว่าได้อยู่กับคนจีนสินะก็มีหมู่ที่แบบสอนอยู่สินะตอนแรกๆเนาะต่อไปเขาก็แบบว่าพึ่งพาตัวเองมันก็ไผกับแบบเหยียบไผเหยียบมันสินะอยู่เหยียบเขาส
0: ิน
1: ะ
0: มีเวลามาบอกมาสอนเนาะแต่เรื่อยมันก็บ่ได้นะเขาก็พอเขาเนาะ
1: แม่นฮะแล้วได้อยู่นั่นได้ปีนึงนี่แหละแต่ของน้องเองค่ะแหละคิดว่าโอ๊ยอยู่ไปก็คือเสียเวลาซื่อๆแหละเพราะว่าใช้ตัวเองบ่มักแม่เฮียนก็ยากมีทั้งเลขมีทั้งคอมมีทั้งอีหยังแบบอึกกระทึกดึกน้องเข้ามาแบบเรียกบ้านอึกกระทึกแล้วแถมตัวเองก็บ่ค่อยสิได้ค่ะนะก็เลยแบบคิดอย่างยากเฮียนอีกแล้ว
0: ย้ายไปใส่บัดนี
1: ้คิดแบบไลฟ์ปรึกษากับหมู่เพราะว่ามีหมู่คนนึงก็ย้ายมานําอยู่นั่นน่ะอีกคนนึงแล้วก็กลับลาวบ่เฮียนต่
0: อ
1: ก็เลยพากันเบิ่งก็สมัครเองนี่แหละใช้เวลาเพียงประมาณ2อาทิตย์เพื่อแบบสมัครอย่าให้แบบเดือนเก่ามันได้เขาเฮียนทันสินะพอตอนนั้นเดือน6เดือน6เดือน7ก็แล้วสินะก็พากันเขาเวฟยังสมัครหมู่นี้นั่นกับหมู่2คนกับผู้ดีได้มาเฮียนหลังนี้ที่ตอนนี้เฮียนอยู่อันเจียงซูซือฟานตาเฉวเนี่ย
0: เจ้าพักน้อยนึงเนาะฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยจึงมาล้มกันใหม่

ขาเจ้าเป็นนักศึกษาเขาเจ้าเป็นนักธุรกิจเขาเจ้าเป็นนักศิลปินเขาเจ้าเป็นคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่จีนเขาเจ้าใส่ชีวิตอย่างมวนซืนอยู่จีนแต่เขาเจ้าก็บ่เคยหลงลืมประเทศชาติของตนเองฟังคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่จีนเล่าเรื่องเกี่ยวกับจีนสู่ฟังฝากความคิดฮอดคิดถึงมายังประเทศมารดานี่คือรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93

0: ท่านกำลังที่ตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz ก็ได้ลมกับน้องตุ๊กตาเนาะนักศึกษาลาวที่เรียนวิชาครูเรียนเกี่ยวกับภาษาจีนและมาถึงปัจจุบันเรียนอยู่เจียงซูนี่ได้ดนละมาได้จักเดือนจักปีละ
1: เข้าปีที่3แล้วตอนนี้น้องปี3แล้ว
0: อยู่เจียงซูน่ะตุ๊กตาเรียนในระดับปริญญาตรีเหรอ
1: โดย
0: เสียเวลาไป
1: เกือบ
0: 2ปีเนาะแต่ก็การเสียเวลาที่ได้ประสบการณ
1: ์ประสบการณ์พอสมควรและตอนนั้นที่แบบน้องอยู่โรงเรียนอยู่ทางฟ้ากับแบบคิดกับตัวเองแบบคิดร้ายหั่นแหละก็คิดว่าเอ้าเป็นหยังพ่อแม่อุตส่าห์ส่งตัวเองมาเรียนขณะนี้เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหยังคือแบบโคตรเฮียนแน่หยังเป็นหยังคือต้องคิดบ่ได้หยังที่เราจะแบบคิดกับตัวเองหลายสิ่งหลายอย่างหั่นแหละแล้วก็น้องก็แบบ
0: ตัวนี้ก็บ่ตีไผทุกตาคือสิ่งที่เฮาบ่มักนี่มันก็มีความอยู่ยากสิ่งใดที่เฮามักมันยากมันก็คือง่ายขึ้นได
1: ้โดยแม่นแท้แหละน้องเฮียแม่นเขาเอิ้นว่าฮาหยีกว่าจีเกี่ยวยี่แบบว่าเฮียแบบคู่ภาษาจีนโดยตรงเลยฮะแบบ
0: เฮียนคู่เนาะ
1: โดยคู่ภาษาจีนโดยตรงเลย
0: ทุกตามาสัมผัสกับเมืองจี

0: มีความประทับใจแนวใดบ
1: ่มีความประทับใจหลายสิ่งอย่างอยู่ใดเพราะว่าน้องก็คือบ่ฮู้หั่นแหละคือน้องก็อยู่ดนก็บ่ค่อยสิบ้านก็สามารถกินก็สามารถเป็นมอเตอร์ไซค์อันนึงคือเป็นบ้านที่ท้องหั่นแหละ
0: จ้า
1: แลคนจีนบางคนเขาก็แบบดีกับเฮาอยู่ขนาดแบบฮู้ว่าเฮาแบบโมเมนต์คนจีนสินะแบบเวลาแบบไปไสมาไสเวลาที่แบบเฮาเจอคนอย่างยากอีหยังแต่แบบบ่ฮู้เฮ็ดสินะเขาก็แบบบอกว่าคือเฮ็ดแบบนี้เด้อแบบนี้เด้อบ่ควรเฮ็ดแบบนี้เด้ออีหยังสินะเวลาที่แบบกินกับหมู่กับครูอีหยังสินะ
0: เจ้า
1: เพราะว่าบ้านเมืองเขาก็เป็นประเทศที่แบบว่าพัฒนาสุดๆหั่นแหละว่าจะเป็นแบบว่าการเดินทางการใส่ใจยังทุกสิ่งทุกอย่างกับแบบว่าทันสมัยสุดๆแบบคือแบบเวลาที่ไปซื้อเครื่องยังก็บ่ต้องถือเงินสดดอกก็คือเฮาฮู้แบบใส่โทรศัพท์ใจมีโทรศัพท์เครื่องเดียวแบบว่าทุกอย่างแบบได้บ่ทุกอย่างเลยนะ
0: เจ้าเจ้าเออบางคนว่าออกเฮือนไปลืมโทรศัพท์นี่ซ้ำลืมแข้งลืมขาตัวเอง
1: แม่นซ้ำว่าลืมทุกสิ่งทุกอย่างเลย
0: เออเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างการใช้การจ่ายเนาะเพราะเรื่องการจ่ายมันก็ต้องได้ผ่านทางโทรศัพท์แอปต่างๆเน
1: า
0: ะ
1: แม่นบางห้างเค้าก็แบบบ่เอาเงินสดเลยก็แบบทางได้แบบวีแชทจุ๊บเปาเท่านั้น
0: เจ้าๆๆอยู่เจียงซูนี่มาเรียนวิชาครู3ปีแล้วเนาะปีนี้จักปีจบตามปกติ
1: 4ปีปีหน้าก็ปีหน้าก็จบแล้วเดือน6นี่ก็คือสิจบแล้วแต่น้องก็ยังคิดสิเรียนต่อปริญญาโทอยู่กําลังแลนขึ้นอยู่เด้ก
0: ็
1: ยังบ่กลับ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเอาก็ขอให้ได้ความดังตั้งใจถ้าว่าอยากเฮียนใช้คำขวัญเฮียนเดียวเฮียนอีกเฮียนเรื่อยๆไปเฮียนเอาความฮู้เนาะพัฒนาตัวเองเฮียนหลายเท่าใดให้ฮู้หลายซั่นซะห้องเฮียนที่เฮาเฮียนนั่นสะดวกสบายอยู่ให้ขอสะดวกหรือว่าเรื่องอุปกรณ์การทําการเฮียนห้องเฮียนต่างๆมันก็เฮ็ดให้เฮาพอใจอยู่บ่หรือว่าจังได๋
1: โดยเพราะว่าคือน้องเฮียนสายนี้แม่นว่าเฮียนแต่กับต่างชาติเท่านั้นนะแล้วแบบของเฮียนของอีหยังก็แบบสะดวกสบายเฮียนของนึงน้องเฮียนมีแต่13คนนึงดอก
0: จ้า
1: บ่ได้แต่อุปกรณ์การเฮียนหยังก็แบบเพราะว่าน้องได้ทุนแต่แบบว่าทุนเฮียนปี้ซื้อสินะแต่แบบว่าปึ้มซออีหยังก็แบบได้ซื้อเอง
0: อ
1: ีหยังคือกับ
0: จ้า
1: ๆโดย
0: หอพักเขาก็จ่ายเองอ่ะ
1: โดยแม่นล่ะหอพักจ่ายเอง
0: โอ้มีแต่เฮียนบ่เสียเงินเน
1: า
0: ะ
1: โดยเพราะว่าอันนี้มันขึ้นแบบว่าท่านเฮามาเรียนปีแรกสินะได้คะแนนแบบว่าเฉลี่ย75ขึ้นไปสินะแล้วเขาเจ้าก็ให้ขึ้นเรียน4ปีต่อปีสินะแต่ตอนที่เรียนก็แบบว่าเออพยายามตั้งใจที่สุดแหละเดี๋ยวนี้เป็นเด็กหน้าหงแล้ว
0: เก่งหลาย
1: พยายามใส่เรียนแล้วก็แบบว่าทุกอย่างคิดว่าเออเป็นประสบการณ์แล้วก็เลยว่าปีแรกเลยว่าได้คะแนนดีแน่ก็เลยได้ขึ้นแล้วตอนนี้ก็ได้ขึ้นเบิด3ปีก็ต้องได้คะแนน75ขึ้นไปทุกวิชาทุกปีทุกเดือนสินะ
0: อ๋อจะต้องรักษามาตรฐานที่เขากำหนดไว้เนาะ
1: ด้วย
0: เป็นการบังคับตัวเขาเองต้องหมายความว่าทั้งได้ทุนแน่แล้วก็คะแนนก็สูงไปที่เพื่อเอาทุนนั่นก็หมายความว่าเขาเป็นคนที่เฮียนได้ขึ้นมันก็มีข้อหมายหลายอย่างใช่ไ
1: หม
0: ครับรักษาคุณเสื้อ
1: หลายอย่าง
0: ทุกตาเพราะว่าสู่ฟังได้บอกว่าการเฮียนครูเกี่ยวกับภาษาจีนนี่นะมันก็เจ้าเฮียนจังได๋แนวใดเว้าสั้นๆให้ฟังก็ได
1: ้สายน้องเฮียนหั่นบ่
0: เจ้าแม่นล่ะแม่น
1: สายน้องเฮียนแบบเพราะว่าน้องเฮียนปริญญาตรีที่จริงมันก็สิว่าเลิกอยู่ได้แบบคล้ายๆแบบว่าเฮียนทุกอย่างที่เป็นโตจีนพวกเลิกแท้ๆก็แม่นเกี่ยวกับภาษาจีนนี่แหละแบบว่าคล้ายๆแบบว่าโตนี่สนามมันพัฒนามาจากศตวรรษแล้วและเขียนแต่สมัยตะกี้มันเขียนแบบนี้เนาะแล้วมันมาประยุกต์เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี
0: ้
1: จากศตวรรษโตปัจจุบันใช่ไหมก็ให้เฮาเข้าใจเลิกเซิงว่ามันมีข้อหมายจังซี่แบบเวลาแล้วมันก็เห็นเฮาซื้อง่ายถ้าสมมุติว่าเฮาไปสอนน้องคิดว่าถ้าสมมุติจบไปสอนก็คือสิสอนก็คล้ายๆแบบนี้แหละคล้ายๆแบบครูประถมยังสิแหละ
0: เจ้าๆๆทุกตาอยากแสดงความขอบใจต่อโรงเรียนและฝากความคิดฮอดคิดถึงครอบครัวคือแนวใดเนาะขอเชิญเนาะ
1: น้องอยากฝากถึงขอบใจทางรัฐบาลจีนแหละโดยเฉพาะกับแม่น้องเฮียนที่น้องเฮียนอยู่น้องเฮียนยังชูซือฟานตาเฉที่ได้มอบโอกาสและก็ได้มอบทุนเฮียนปี้ให้3ปีที่ผ่านมาและน้องก็สิตั้งใจพัฒนาตัวเองตั้งใจเฮียนให้สมกับที่เพิ่นวางใจให้ทุนเฮียนปี้และอยากฝากความคิดฮอดถึงพ่อแม่ค่ะแหละสุดๆที่หายทั้งขึ้นฮอดหายทั้งกำลังใจที่แบบมีแห่งสูงในการทำการเรียนถึงขอตอนนี้
0: เจ้า
1: หมู่เพื่อนกะคิดฮอดคิดถึงใจกะติดต่อหากันตลอดอยู่กะเข้าใจกัน
0: เจ้าเอาทางรายการ

0: ชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้ทุกตาที่จะเป็นครูสอนภาษาจีนในอนาคตถึงว่าจะพบความยุ่งยากหลายอย่างที่ผ่านมาแต่นั่นมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ในการที่จะเอาความรู้นี้ไปพัฒนาสร้างสาตัวเองแล้วก็เกิดรายได้ในอนาคตนะครับตนเองโดยที่บ่ต้องได้พึ่งพาคนอื่นเฮาต้องพึ่งพาสิ่งที่เฮาเฮียนพึ่งพาตัวเฮาเองเพิ่นว่าพึ่งคนอื่นพึ่งได้โสขาวถ้าอยากพึ่งยาวๆต้องพึ่งตัวเอง
1: โดยแม่และนี่ถึงต้องอ
0: ายเอาขอบใจทุกตาเด้อขอความรายการสละเวลาอันนี้ค่ะขอความรายการก็ให้น้องมีสุขภาพแข็งแรงสอบเสงจบตามระดับคาดหมายที่วางเอาไว้แล้วก็ให้มีความสุขในการทํางานและใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนจนกว่าจะจบภารกิจในการศึกษาขอบใจหลายๆที่เข้าร่วมรายการ
1: โดยขอบใจอ้ายขอบใจ
0: เจ้า

ขาเจ้าแม่นนักศึกษาเขาเจ้าแม่นนักธุรกิจเขาเจ้าแม่นนักศิลปินเขาเจ้าแม่นคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่จีนเขาเจ้าใส่ชีวิตอย่างมวนซื่นอยู่จีนแต่เขาเจ้าก็บ่เคยหลงลืมประเทศชาติของตนเองฟังคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่จีนเล่าเรื่องเกี่ยวกับจีนสู่ฟังฝากความคิดฮอดคิดถึงมายังประเทศมารดานี่คือรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

0: แต่ชีวิตก็เต็มไปด้วยความมวนซืนและบ่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนมาฮู้จักคนลาวอยู่จีนในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: ไลยาซอกฮู้วัฒนธรรมจีน
2: ท่านผู้ฟังเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้เสนอดนตรี

0: บ่ว่าจะแม่นคนจีนหรือคนอยู่ในประเทศต่างๆในโลกล้วนแต่มักฮ้องเพลงเพลงภาษาอังกฤษ Sea Land Night ได้รับความนิยมชมชอบจากประชาชนจีนเพลงจีนดอกมะลิก็มีคนต่างประเทศย่างหลงหลายมักเช่นกันนี่ก็คือดนตรีให้พรมแดนท้องถิ่นที่ต่างกันคนที่อยู่ในชนชาติที่ต่างกันมักจะแบ่งปันความม่วนซื่นของตัวเองโดยผ่านเสียงดนตรีประเทศจีนมี56ชนเผ่าและมีบทเพลงที่หลากหลายสีสันคนทั้งหลายเอิ้นเพลงเหล่านี้ว่าเพลงพื้นเมืองหรือมินเกอร์เพลงพื้นเมืองส่วนหลายมีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตและฮีตของประเพณีของชนเผ่าต่างๆอิงตามความแตกต่างกันทางด้านเนื้อในแล้วแบ่งเป็นเพลงฮาวจูเพลงซันเกอร์เพลงดอยหรือเพลงเสี่ยวเตี้ยวเพลงพื้นเมืองส่วนหลายแม่นบ่ฮู้ว่าใครเป็นผู้แต่งแต่ได้รับการสืบทอดกันมาด้วยทางปากเป่าหลายเส้นคนจีนได้มีดนตรีมาแต่ดุดนานแล้วเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่มีหลากหลายชนิดเช่นกองปีแก่พินพิมพาซอพินบูฮานและอื่นๆการเสียดเครื่องดนตรีพื้นเมืองแม่นขาดบ่ได้บ่ว่าจะแม่นชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในเวลาจัดกิจกรรมต่างๆเช่นงานดองพิธีทรงสการเป็นต้นหรือว่าในพิธีการที่ใหญ่โตในพระราชวังหรือกิจกรรมทางศาสนาเครื่องดนตรีที่ตั้งกันจะมีบทดนตรีอมตะของตนเองและมีลีลาในการเสียดที่ตั้งกันฉะนั้นนับแต่บูฮันนักการมาได้กำเนิดมีบทดนตรีย่างหลวงหลายที่ได้รับความนิยมชมชอบจากคนทั้งหลายเช่นบทดนตรีเรื่องดอกเหมยเหมยหั่วซ่านนงเรื่องเท่าเหลียนซานโปและนางอู้ลิ่งถ่ายเหลียงจู้ดวงจันทร์ในน้ำบ่คูเอ๋อสวนอิ่นหยวยสายน้ำในคำคืนยามฤดูใบไม้ปงซุนเจียงหัวย้อยเหย่เป็นต้น
1: 山谷的风

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: เพื่อนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดน

เงินเหรียญบูฮานเงินเหรียญบูฮานของจีนแม่นหนึ่งในเงินตาก่อนหมู่ในโลกเงินเป็นรูปหมุนที่ใจกลางมีหูสี่เหลี่ยมที่ใช้โดยทั่วไปเป็นเวลา 2,000 กว่าปีนั้นเคยมีอิทธิพลที่ลึกซึ้งดนนานต่อบางประเทศและเขตแคว้นในอาซีแล้วก็รูปก่อฮางเป็นระบบเงินตาที่มีเอกลักษณ์ตะเวนออกก่อนเงินตาปรากฏออกมาคนเฮามีแต่ใช้เครื่องของแลกเปลี่ยนกันตัวอย่างคือใช้แบ้ตัวหนึ่งแลกเปลี่ยนเข่าถุงหนึ่งก่อนนี้ 3,000 หา 4,000 ปีบรรพบุรุษของสาวจีนเริ่มใช้กาบหอยเป็นเงินเคียงคู่กับการพัฒนาของการแลกเปลี่ยนสินค้ากาบหอยธรรมชาตินั่นบ่พอใช้แล้วฉะนั้นคนจีนจึงใช้ทองสำริดมาเฮ็ดเป็นเงินตาในสมัยชนเจ้าจันก๊กเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนได้เกิดมีเงินรูปมีดรูปส้วนและรูปหมุนที่เฮ็ดด้วยทองสำริดในปี221ก่อนค.ศ.หลังจากจินซีควงเต้ท่อนโฮมประเทศจีนเข้าเป็นเอกภาพกันแล้วก็เอาเงินรูปหมุนที่ใจกลางมีหูสี่เหลี่ยมเทียดด้วยท้องสำริดนั้นเป็นเงินตาที่เป็นเอกภาพกันในทั่วประเทศเงินตาสนิทนี้สามารถใส่เสื้อสอดเข่าใส่กันเพื่อเอาติดตัวตัวหนังสืออยู่ทั้งเงินเหล่านี้มีคุณค่าหลายในด้านโบราณคดีฮอดปี118ก่อนค.ศ.ควงเต้อู่ตี้ของราชวงศ์ฮั่นเปลี่ยนใช้เงินที่ซื้อว่าอู่จูเป็นเงินตาเอกภาพของทั่วประเทศเงินอู่จูเหล่านี้ถูกนำใช้เป็นเวลา700ปีแม่นเงินตาบูฮานที่นำใช้กันเป็นเวลาดนสมควรในประวัติศาสตร์ในท่าราชวงศ์ฮั่นตะเวนตุกหวังหมางก็ได้สร้างเงินตาหลายสนิทส่วนหลายแม้นลอกแบบเงินรูปมีดและรูปส้วนเบิ่งแล้วงามหลายแต่นำใช้เป็นเวลาสั้นในปี621ฮวงเต้เก้าสู่ของราชวงศ์ทางยกเลิกเงินตาอู่จูเปลี่ยนมาน้ำไส้ซื้อของปีเซนทงเปาหยวนเปาเป็นต้นมาตั้งซื้อให้เงินตาที่สั่งใหม่นับแต่นี้เป็นต้นไปเงินตาส่วนหลายจะตั้งซื้อตามซื้อของราชวงศ์และซื้อปีและควัดตัวหนังสืออยู่ด้านหลังเพื่ออธิบายเวลาสถานที่ก่อสร้างเงินหรือคุณค่าของเงินเงินทงเปาสนิทนี้ถึกน้ำไส้ในราชวงศ์ต่างภายหลังราชวงศ์ทางจนฮอดท้ายราชวงศ์เชิงและต้นสาธารณรัฐจีนผ่านเวลา 1,000 กว่าปีจีนยังเป็นประเทศที่นำใส่เงินเจียก่อนมูในโลกในท้ายราชวงศ์ซ่งพ่อข้าฮังมี16คนอยู่เมืองฉังตูแขวงเสียส่วนความกันพิมพ์จำหน่ายเงินเจียสนิทหนึ่งที่ซื้อว่าเจ้าซืออยู่ทางเงินเจียได้พิมพ์รูปต่างๆเศษรูปเพื่อนสารรูปต้นไม้บุคคลเป็นต้นเงินตาบูฮานแมนสิ่งสักสมที่ล้ำค่าของนักสะสมจีน

ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกนี้บ่ว่าจะเป็นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจภัยธรรมชาติกีฬาศิลปะวรรณคดีวัฒนธรรมและอื่นๆพวกเขานำมาไว้ที่นี่ CMG ภูมิใจที่ได้รับใส่ทาน

0: การปฏิรูปของฮ่องเต้เซี่ยวหวนก๊กเหลาทั่วป๋าที่สางราชวงศ์ไว้เหนือและท่อนฮ้มภาคเหนือของจีนนั่นแม่นก๊กเหลาที่เก่งหลายของเผ่าเซียนไปทําอิดก๊กเหลาทั่วป๋าบ่มีเฮือนอยู่ตัวหนังสือและกฎหมายในสมัยราชวงศ์ไว้และจีนข้าเจ้าล้อเลี้ยงสัตว์และย้ายไปทุ่งหญ้าที่อยู่ภาคใต้ของผู้ยินชันกลายเป็นหัวหน้าของ36ก๊กเหลาของเผ่าเซียนไปและเริ่มสร้างเฮือนอยู่ถาวรผลิตกสิกรรมและค่อยๆเข้มแข็งขึ้นในปี386ทั่วป๋ากุ้ยสืบทอดบัลลังก์เปลี่ยนชื่อของราชอาณาจักรเป็นเว่ยในปี439ทั่วป๋าเทาฮ่องเต้ไทหูถอนโฮมภาคเหนือเฮ็ดให้สถานการณ์แตกแยกโต้สู้กันเป็นเวลาห้อยกว่าปีนั่นสิ้นสุดลงแต่ว่าการปกครองของราชวงศ์ไว้เหนือในระยะต้นอยู่ในสภาพบ่สงบเรื่อยๆข้อกระแจที่สามารถปรับปรุงอำนาจการปกครองนั่นแมนยูบอนว่าควรเปลี่ยนแปลงฮีดของประเพณีเก่าของเผ่าเซียนไปและหันเป็นเผ่าฮั่นโดยไว้ฮ่องเต้เซี่ยวหวนที่ชื่อว่าทั่วป๋าหงแม่นนักการเมืองที่เก่งของราชวงศ์ไว้เหนือพระองค์เห็นว่าถ้าอยากปรับปรุงการปกครองที่เป็นเอกภาพกันก็ต้องรับเอาวัฒนธรรมของภาคกลางเปลี่ยนแปลงฮีดของประเพณีที่ล้าหลังของเผ่าเซียนไปปี490ฮ่องเต้เซี่ยวหวนบริหารบ้านเมืองโดยตนเองตกลงสืบต่อปฏิบัติมาตรการปฏิรูปที่ริเริ่มโดยแม่ของเพิ่นเล่งลาดบาดเก้าที่หันเปลี่ยนฮีดของประเพณีเก่าของเผ่าเซียนไปและหันเป็นเผ่าฮั่นอย่างหอบด้านปี494ฮ่องเต้เซี่ยวหวนย้ายราชสถานีจากเมืองผิงเฉิงคือเมืองต้าถงแขวงซานซีในปัจจุบันไปสู่ลั่วหยางหลังจากนั้นฮ่องเต้เซี่ยวหวนก็ได้ปฏิบัติมาตรการปฏิรูปต่างๆเนื้อในต้นต่อของการปฏิรูปแมนปฏิรูประบบเจ้านายเรียกห้องให้คนเผ่าเซียนไปนุ่งสุดของเผ่าฮั่นคนเผ่าเซียนไปที่อายุต่ำกว่า30ปีและเป็นเจ้าหน้าที่นั่นต้องเว้าภาษาฮั่นเปลี่ยนใส่นามสกุลเผ่าฮั่นส่งเสริมคนเผ่าเซียนไปแต่งงานกับคนเผ่าฮั่นและอื่นๆฮ่องเต้เซี่ยวหวนมักอ่านปื้มมีความเห็นใส่แนวคิดปรัชญาของจื่อมาปกครองประเทศฮ่องเต้เซี่ยวหวนแต่งลูกหลานของขงจื้อให้เป็นคนนางฉงเฉิงพระองค์เคยไปบูชาขงจื้ออยู่วัดขงจื้อที่ชื่อฝูส่งเสริมปรัชญาขงจื้อสร้างตั้งห้องเฮียนอันได้รับความสนับสนุนจากคนเผ่าฮั่นฮ่องเต้เซี่ยวหวนปฏิบัตินโยบายหันเป็นเผ่าฮั่นอย่างเด็ดเดียวได้ปราบปรามการกบฏของผู้ที่คัดค้านการปฏิรูปอย่างเด็ดขาดและติดตามกวดกาสภาพการปฏิบัติมาตรการปฏิรูปอย่างเคร่งครัดมีเถื่อนึงอยู่ตามถนนพระองค์ได้เห็นแม่หญิงผู้นึงนั่งอยู่ในรถนุ่งสุดเผาเซียนไปพระองค์กระตำนิดทั่วป๋าเฉิงที่เป็นคนนั่งเร่นเฉิงติดตามกวดกาบ่เข็มงวดและให้ผู้บันทึกประวัติศาสตร์บันทึกไว้การปฏิรูปของฮ่องเต้เซี่ยวหวนเฮ็ดให้เผาเซียนไปและภาคเหนือหันเป็นเผาฮั่นอย่างบองไว้สุกยู่ให้ส้นเผาต่างๆเสื่อมย้งเข้ากันอยู่ภาคเหนือดินหุกเหื่อหลายบอนอยู่ใกล้กับรั่วหยางได้รับการซับเซาการเมืองและเศรษฐกิจของราชวงศ์ไว้เหนือได้รับการพัฒนาอย่างใหญ่หลวงอำนาจก็ได้รับการปรับปรุงให้มั่นคง
1: เรื่องราวเกี่ยวกับจีนเกี่ยวกับโลกบ่แม่นเรื่องอยู่ไกลตัวหากท่านได้ฟัง CMG FM 93 MHz

蒲九华，蒲九华当有帕克的文都想带空旷安徽，门能内蒲奶提米思想内丹萨斯纳蒲西诺伊空间ในนามัญญดว่าเป็นบอนที่กราบไหว้พระหลายที่สุดและภูธรรมิตรอยู่ภาคตะวันออกเสียงใต้นักท่องเที่ยวของจีนและต่างประเทศไปกราบไหว้พระย่างดวงหลายตลอดปีภูเจียวขวามีทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามหลายมีจอมภู99จอมในนั้นมี9จอมสง่างามที่สุดเช่นจอมภูแทนสบันหรือเทียนไถฟงจอมภูดอกบัวหรือเลี้ยงควาเฟิงจอมภูเสาฟ้าหรือเทียนจู่เฟิงและจอมภูซิบเจ้าซีวิตหรือซีหวังเฟิงเป็นต้นจอมภูลักคือจอมภูซิบเจ้าซีวิตสูงจากระดับน้ำน้ำทะเล 1,341 เมตรเมนบอนสูงสุดของภูจิ๋วขวาอากาศของภูจิ๋วขวาดีหลายมีวัดที่มีชื่อเสียงหลายซึ่งผสมประสานกับทิวทัศน์ธรรมชาติเป็นอย่างดีได้นามัญญดว่าเป็นเมืองพุทธดอกบัวเมืองพุทธเมืองเทวดาอยู่ทั้งภูเจียวขวามี82วัดเซนวัดขว้าเฉิงหอห้างกายวังอายุห้อยปีและอื่นๆมีพระพุทธรูปน้อยใหญ่ 6,800 กว่าองค์เมนบอนศักดิ์สิทธิ์สำหรับพุทธศาสนิกชนไปกราบไหว้บูชาในเป็นบอนท่องเที่ยวและพักห้อนที่ดีวัดขว้าเฉิงวัดขว้าเฉิงเป็นวัดลักของภูเจียวขวาในปี781ถือกำหนดเป็นบอนทำพิธีของพระโพธิสัตว์สิทธิกาบาในข่าวนั้นฮ่องเต้ได้มอบป้ายที่เขียนว่าวัดขว้าเฉิงในวัดมีคำพีหลายซึ่งเป็นวัตถุบูฮานอันล้ำค่าของจีนหอห้างกายตามเล่าลือกันว่าในหอห้างกายในสะสมห้างกายของพระโพธิสัตว์สิทธิกาบาในหอมีวัตถุบูฮานศาสนาพุทธที่ล้ำค่าหลายวังอายุห้อยปีวังอายุห้อยปีหรือไปซุ่ยกงยังมีชื่อว่าวัดหมื่นปีหรือบ้านเหนียนซื่อแม่นสร้างขึ้นเพื่อบูชาห้างกายของพระอาจารย์อูเซียในเวลาพระอาจารย์อูเซียมาบำเพ็ญธรรมอยู่ภูจิ๋วขวานั้นมีอายุ26ปีและกินแต่หมากไม่ปลาและน้ำบ่อตลอดปีจนอายุได้นังห้อยสาว6ปีจึงมรณภาพหลังจากนั้น3ปีห้างกายของเพิ่นยังอยู่ในสภาพเดิมปัจจุบันยังได้บูชาห้างกายแท้ของพระอาจารย์อูชาอยู่ทั้งภูเจียวขวามีต้นสนนกยุงต้นหนึ่งมีอายุ 1,400 กว่าปีแมนทิวทัศน์ที่งดงามหลายของภูเจียวขวาพากิมเกียวเจของราชอาณาจักรเกียวโรบูฮานคือสาธารณรัฐเกาหลีในปัจจุบันมาบำเพ็ญธรรมอยู่ภูเจียวขวาอายุ99ปีจึงมรณภาพ3ปีต่อมาห้างกายก็บ่อนเนาคนทั้งหลายจึงเห็นว่าเพิ่นแม่นพระโพธิสัตว์สิทธิกาบากับชาติมาเกิดแต่นั้นมาภูเจียวขวาจึงได้กลายเป็นบอนทำพิธีกราบไหว้พระโพธิสัตว์สิทธิกาบา

นับแต่จีนดำเนินการปฏิรูปและเปิดประตูสู่ภายนอกในปี1978มานี้เศรษฐกิจได้รับการพัฒนาอย่างว่องไวและต่อเนื่องกันปัจจุบันรวมยอดปริมาณเศรษฐกิจได้อยู่ในแถวหน้าของโลกในนั้นธัญญาหารไฟซีนแผ่นแพ้เครื่องนุ่งห่มเล็กกาทานหินและโทรภาพเป็นต้นมีผลผลิตหลายเป็นพิเศษพลังงานนิวเคลียร์เทคนิคชีวภาพเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคการบินอวกาศเป็นต้นได้บรรลุหรือใกล้กับระดับแถวหน้าของโลกแล้วหลังจากดำเนินการปฏิรูปและไขประตูสู่ภายนอกแล้วจีนได้นำเข้าทรัพยากรมนุษย์เทียนหอนและเทคนิคจากต่างประเทศอย่างหลวงหลายซึ่งได้สุดยุ่งให้เศรษฐกิจจีนพัฒนาไว้ขึ้นคาดว่าเมื่อฮอดกลางศตวรรษที่21จีนจะบรรลุความทันสมัยในขั้นพื้นฐานและบรรลุถึงระดับของประเทศพัฒนาระดับกลางจีนแม้ประเทศใหญ่ด้านพลเมืองฉะนั้นระดับเศรษฐกิจที่ขีดเฉลี่ยตามหัวคนนั้นยังบ่สูงยังเป็นประเทศที่มีรายรับต่ำอยู่เมื่อเทียบใส่ประเทศที่พัฒนาแล้วยังมีความลุต้นกันหลายระดับพัฒนาเศรษฐกิจของจีนมีความแตกต่างกันหลายในเขตต่างๆซึ่งเขตแคมป์ทะเลภาคตะวันออกจะพัฒนากว่าระดับพัฒนาเศรษฐกิจและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสูงสมควรเพื่อนฐานโครงหลังในอุตสาหกรรมเกษตรกรรมคมนาคมขนส่งและโทรคมดีสมควรแต่เขตตะวันตกจะล้าหลังแต่ว่าเมื่อเบิ่งในระยะยาวแล้วเห็นว่าภาคตะวันตกมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มีอนาคตอันกว้างขวางในการพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมจีนความดำเนินการพัฒนาภาคตะวันตกอย่างขนาดใหญ่เพื่อเร่งลาดบาดก้าวของการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันตกเขตแคมป์ทะเลภาคตะวันออกมี5เขตเศรษฐกิจพิเศษไขประตูสู่ภายนอกคือเซินเจิ้น珠海汕头厦门海浪พร้อมด้วย14เมืองท่าแคมป์ทะเลคือต้าเหลียนชินขวางเต่าเทียนซินเยี่ยนไทชิงเต่าเหลียงหยิงกังนันทงเสียงไห้นิงโปเลินโจว福州广州镇江และเป่ยไห่

รูปแต้มวิวทั้งแม่น้ำในวันบวนชิงหมิงรูปแต้มของราชวงศ์ซ่งไต้นอกจากแต้มคนภูผาแม่น้ำดอกไม้และนกแล้วยังมีรูปแต้มชีวิตการเป็นอยู่ในสังคมตัวเมืองและชนบทรูปแต้มวิวทั้งแม่น้ำในวันบวนชิงหมิงแม่นแต้มโดยจังเสือตวนในท้ายราชวงศ์ซ่งเหนือและต้นราชวงศ์ซ่งไต้แม่นรูปแต้มที่ดีที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดรูปแต้มนี้ในแต้มวิวของสองฝั่งแม่น้ำเปียงเขอของราชสถานีตงจิงคือเมืองไคฟงแขวงเขอนานในปัจจุบันของราชวงศ์ซ่งเหนือในเวลาก่อนและหลังบวนชิงหมิงปัจจุบันรูปแต้มวิวทั้งแม่น้ำในวันบวนชิงหมิงถือเก็บรักษาอยู่ในหอพิพิธภัณฑ์วังบูฮานปักกิ่งรูปแต้มนี้ยาวหลายโดยแบ่งเป็น3ภาคส่วนคือภาคส่วนที่1ในแต้มกองล้อที่ตั้งเครื่องนักกองหนึ่งกำลังย่างไปหน้าอยู่ตามฟังอยู่ซานเมืองในตอนเช้าภาคส่วนที่2ในแต้มสภาพการเดินทางที่แออัดทั้งแม่น้ำเปียงเขอโดยเฉพาะแมนขัวหูบสายห้มอยู่ทั้งแม่น้ำอยู่ทั้งขัวมีคนและรถส่วนไปมาอย่างคับค้าหนาแน่นคือขึ้นที่สุดภาคส่วนที่3ในแต้มหูบวิวของถนนหนทางในเมืองมีทุกบรรยากาศคนสัญจรไปมาตามถนนรูปแต้มนี้กว้าง 25.5 ซมยาว 5.5 ซมในแต้มรูปคนประเภทต่างๆ800กว่าคนสักใหญ่94โตต้นไม้นังห้อย70กว่าต้นรูปนี้ในแต้มภาพของสวนพักอยู่ซานเมืองเปี้ยนเหลียงการคมนาคมขนส่งทั้งแม่น้ำเปี้ยงเขอสภาพการค้าขายตามถนนจุดพิเศษของเฮือนตามสองฝากถนนผู้ลากเหือที่กำลังออกแหงงานยังขนเขียวเจ้าขนมุนนายที่อยู่สบายสบายขัวสายห้มที่สง่าผ้าเผยกำแพงเมืองที่สูงพร้อมด้วยรถคันหามอูดด้วนแต่แต้มคือของแท้รูปแต้มนี้ดึงดูดใจหลายมีคุณค่าสูงได้รับความนิยมสมชอบโดยทั่วไปจากคนทั้งหลายและถูกนักแต้มรูปหลายคนเฮียนแบบรูปแต้มวิวทั้งแม่น้ำในวันบวนชิงหมิงในซองแสงทั้งส่งหน้าตัวเมืองตงจิงในราชวงศ์ซ่งเหนือโดยกงแม่นข้อมูลสำคัญในการค้นคว้าเมืองตงจิงในราชวงศ์ซ่งเหนือ

0: เพลินเพลงเพลินใจไปกับวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz
1: บ้านเก่าภาคใต้แขวงอันฮวยบ้านเก่าอยู่ภาคใต้แขวงอันฮวยส่วนหลายสังเขินก่อนท้ายลาสวงซิงมีเฮือนประสาสนวัดบรรพบุรุษห้องเฮียนประตูและหอศาลาต่างๆที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะและวิทยาศาสตร์มีสีสันพิเศษของวัฒนธรรมอันฮวยที่เข้มข้นบ้านซีตี้หลายหงชนแมนสองบ้านเก่าที่เป็นแบบอย่างที่สุดในเฮือนประสาสนที่เก่าแก่อยู่ภาคใต้แขวงอันฮวยเดือนพฤศจิกายน2000สองบ้านดังเก่านี้ได้ถูกองค์การยูเนสโกสร้างประวัติศาสตร์จัดเข้าในบัญชีมรดกวัฒนธรรมของโลกบ้านหงชนบ้านหงชนตั้งอยู่เมืองอีเซียนนครหวางชันแขวงอันฮวยย้อนว่าบอนนี่สูงจากระดับน้ำน้ำทะเลเอาสูงสนั่นมักมีหมอกหลายบางทีหมอกขุ่นเลอหน้าหมึกบางทีหมอกบางคือหุบแดมสนั่นจึงได้ชื่อว่าบ้านในหุบแดมสาวบ้านหงชนในสมัยโมฮานเป็นผู้ริเริ่มน้ำแท้ไปทันยศาสตร์เฮียมแบบศาสตร์คือได้วางแผนได้ก่อสร้างบ้านที่มีหูบคืองัวหลายน้ำถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในประวัติสถาปัตยกรรมการออกแบบแนวนี้แม่นดีเลือดในประวัติศาสตร์จีนปัจจุบันนี้ในบ้านมีเฮือนประชาชนของล่าสงหมิงหลายสิ่งที่ฮักสามได้ดีหนึ่งค่อย40กว่าหลังบอนท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมีหอเฉิงจื่อไหลหงเฮียนนานหูเป็นต้นหอเฉิงจื่อหอเฉิงจื่อเถิกเอื้อนมาเป็นวังบุหานพื้นเมืองก่อสร้างโดยพ่อข้าเกือของล่าสงซิงหอนี้มีเนื้อที่สูงพันกว่าตาแมทสร้างด้วยดินจีกับไม้บางแล้วยิ่งใหญ่อลังการฝีมือละเอียดปานีตอยู่ทั้งคือเสาประตูและฟองเยี่ยมแต่แกสลักคูบขนอย่างวังลายได้สุวาเป็นหอวังแสดงฝีมือแกสลักไม้ของอันฮวยบ้านซีตี้บ้านซีตี้ตั้งอยู่ในเมืองอีเซียนนครหวางชันในบ้านมีหูบคือเหือเดี๋ยวนี้มีสาวบ้านสามห้อยกว่าครอบครัวได้ฮักษาเฮือนประสาสนที่เก่าแก่ได้เป็นอย่างดีนั่นหนึ่งห้อยเสาสองหลังได้น้ำมันหยดมาเป็นภาพหยอของวัฒนธรรมตั้งเติมของจีนและหอพิพิธภัณฑ์เฮือนประสาสนราชวงศ์หมิงหลายสิ่งของจีนถนนถูกเส้นในบ้านนี้ล้วนแต่ปูด้วยหินเขียวสิ่งก่อสร้างโบราณส่วนหลายสร้างด้วยไม้และป้องกันด้วยกำแพงดินจีอยู่ทั้งไม้เห็นและดินจีของซิงเกิลซังมีหูบแกะสลักอย่างหลากหลายเป็นแบบอย่างพ้นเด่นของศิลปะก่อสร้างของแขวงอันฮวยปัจจุบันนี้ได้เปิดให้ท่องเที่ยวเข้าชมสาวกวาบอนเซนหอลิงยืนและหอต้าฟูติเป็นต้นหอต้าฟูติหอต้าฟูติแมนซิงเกิลซังค่ายคือศาลาอยู่ข้างถนนแต่ก่อนใช้เพื่อชมถนนหนทางอยู่ทั้งหอมีฮกตัวหนังสือที่แปลว่าครอบครัวในสวนดอกขายสิ่งที่น่าสนใจนั่นแมนคนในสมัยนี้ส่วนหลายถือว่าหอนี่แมนบอนที่นางสาวในยุคโบราณย้อนมาคอนเพื่อเลือกคู่เดี๋ยวนี้ได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อนเมืองแนวนี้ของบ้านซีตี้

文天祥คนนางที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์文天祥แม่นเสนาอาม่าที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ของจีนเพิ่นเป็นคนจางซีตั้งแต่ย้ำยังน้อยเพิ่นมักอ่านปื้มซีว่าประวัติของเสนาอาม่าที่จงฮักภักดีในประวัติศาสตร์ตั้งอุดมการณ์ที่จะเฮียนนำพวกเพิ่นในเวลาใหญ่ขึ้นมาเป็นหนุ่มก็ได้เสียงเป็นจ้วงหยวนซึ่งหมายความว่าผู้ที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดอันว่าจ้วงหยวนแพ่หลังคุบไลคานสั่งตั้งราชวงศ์หยวนแล้วก็เริ่มบุกโจมตีราชวงศ์ซ่งไต้กองทหารหลงไต้จนใกล้กับราชสถานีหลินอานซึ่งแม่นเมืองหางโจวในปัจจุบันของราชวงศ์ซ่งไต้เวลานี้ราชวงศ์ซ่งไต้ก็เฝ้าปุกระดมแห่งต่างๆส่งทหารไปต่อสู่กูซาดวันเทียนเฉียงก็ตอบสนองความปุกระดมอยู่จียงซีเพิ่นได้จัดตั้งกองทหารหลายหมื่นคนเกียมเคลื่อนทัพไปลินอานมีมูผู้หนึ่งเฝ้ากับเพิ่นว่าพวกเจ้าเป็นทหารที่เต้าห้มกันสัวขาวไปต่อสู่กับทหารราชวงศ์หยวนก็เหมือนฝูงแกะไปสู่กับเสืออย่าไปซะวันเทียนเฉียงตอบว่าประเทศซาตกอยู่ในสภาพอันตรายแต่ผัดบ่มีคนออกแห้งเผื่อซาดจังแบนเทศให้คนเจ็บใจข่อยฮู้แท้กำลังของตนเองมีจำกัดแต่ข่อยยอมเสียสละเผื่อซาดราชวงศ์ซ่งไต้แต่งตั้งวันเทียนเฉียงเป็นอัคมหาเสนาบดีฝ่ายขวาเพื่อเจรจากับราชวงศ์หยวนแต่วันเทียนเฉียงถูกกองทหารราชวงศ์หยวนกักขังระวังทางที่กักตัวเพิ่นไปนครตาตูนั้นเพิ่นได้สวยโอกาสตอนนี้วันเทียนเฉียงหนีไปฮอดฟูโจวและกวางตงและเจ็ดตั้งกองทหารขึ้นใหม่เพื่อต่อต้านทหารราชวงศ์หยวนแต่ในที่สุดย้อนกำลังหน่อยโพดถูกกองทหารราชวงศ์หยวนจับตัวและส่งไปนครตาตูอยู่ตาตูวันเทียนเฉียงถูกกักขัง3ปีปลายยอมตายแต่บ่ยอมจำนนในที่สุดคุบไลค่านวงแต่ศรีจู่ของราชวงศ์หยวนไปเว้ากับเพิ่นด้วยตนเองว่าพระองค์เข้าใจความจงรักภักดีของเจ้าถ้าว่าเดี๋ยวนี้เจ้าสามารถเปลี่ยนใจเป็นเสนาอามาตย์ของราชวงศ์หยวนพระองค์ยังจะให้เจ้าเป็นเสนาบดีคือเก่าแต่วันเทียนเฉียงตอบว่าราชวงศ์ซ่งถูกดับสูญแล้วข่อยก็ขอแต่ความตายเท่านั้นบ่มีแนวอื่นสิเว้าปี1283วันเทียนเฉียงที่อายุเพียงแต่47ปีนั้นเสียชีวิตไปในคุกวันเทียนเฉียงได้แต่งกวีเรื่องเพลงแห่งความสง่าผ่าเผยซึ่งเป็นผลงานกวีที่อมตะ

เมื่อความเหงาเข้าสู่จิตใจพวกเขาสวยทานได้เมื่อทานปรับขึ้นวิทยุมาที่นี่ CMG FM 93 MHz

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น.ในนี้5โมงฮอด7โมงและ21โมงฮอด24โมงจะเป็นรายการภาษาอังกฤษ7โมงฮอด21โมงเป็นรายการภาษาลาว